วัสดีค่ะนี่คือบริการวิทยุของ NHK World Japan ภาคภาษาไทยท่านสามารถรับฟังการออกอากาศสำหรับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้ตั้งแต่เวลา 8:10 น.ตามเวลาญี่ปุ่นหรือ 6:10 น.ตามเวลาประเทศไทยทาง 13.600 MHz ตรวจสอบตารางการออกอากาศและข่าวล่าสุดได้ทางเว็บไซต์nhk.jp/thai ขอเชิญติดตามการออกอากาศของภาคภาษาไทยได้แล้วค่ะ

ที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นต่อไปนี้ NHK World Japan ภาคภาษาไทยเสนอข่าวภาคค่ำเวลา 20:30 นตามเวลาญี่ปุ่นประจำวันอังคารที่7กรกฎาคม2569ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะของญี่ปุ่นกล่าวว่าเขาตั้งใจจะลงนามข้อตกลงที่จะเปิดทางให้ก่อสร้างเส้นทางรถไฟพลังแม่เหล็กมองกันว่าเส้นทางนี้จะเป็นโครงข่ายคมนาคมแห่งอนาคตของญี่ปุ่นแต่โครงการดังกล่าวหยุดชะงักลงเนื่องจากข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมที่ผู้ว่าการจังหวัดคนก่อนเคยหยิบยกขึ้นมาบริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางกำลังก่อสร้างเส้นทางรถไฟชินคันเซ็นสายลิเนียชูโอเชื่อมต่อระหว่างชินางาวะในกรุงโตเกียวกับเมืองนาโงยะในภาคกลางของญี่ปุ่นเส้นทางนี้จะข้ามผ่านจังหวัดชิซูโอกะซึ่งอยู่ระหว่างกรุงโตเกียวกับเมืองนาโงยะนายซูซูกิยาซูโตโมผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะกล่าวว่าเขามีแผนจะลงนามข้อตกลงอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับบริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางในวันที่18กรกฎาคมซึ่งจะเปิดทางให้เริ่มการก่อสร้างในจังหวัดได้เขากล่าวว่าประชาชนในพื้นที่ได้รับคำชี้แจงต่างๆรวมถึงมีการดำเนินขั้นตอนเพื่อประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมพร้อมกล่าวว่าหลังจากได้พิจารณาเรื่องนี้และปัจจัยอื่นๆแล้วผมจึงตัดสินใจว่าประชาชนในจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจเพียงพอสำหรับการลงนามอดีตผู้ว่าการจังหวัดชิซูโอกะปฏิเสธที่จะอนุญาตให้ก่อสร้างโดยอ้างปัญหาสิ่งแวดล้อมและข้อกังวลอื่นๆส่งผลให้บริษัทการรถไฟแห่งญี่ปุ่นภาคกลางต้องล้มเลิกแผนเริ่มให้บริการเส้นทางนี้ในปี2570จีนได้ทดสอบขีปนาวุธที่ยิงจากเรือดำน้ำทำให้หลายประเทศในภูมิภาคเกิดความกังวลขณะที่จีนยืนยันว่าการทดสอบเป็นไปตามกฎหมายระหว่างประเทศและได้แจ้งให้ประเทศที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าแล้วว่าจะดำเนินการทดสอบกองทัพเรือจีนระบุว่าเมื่อช่วงบ่ายวันจันทร์ที่6กรกฎาคมเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ของจีนได้ยิงขีปนาวุธเชิงยุทธศาสตร์ที่ติดตั้งหัวรบจำลองพร้อมระบุว่าขีปนาวุธตกลงในน่านน้ำสากลในมหาสมุทรแปซิฟิกตามที่วางแผนไว้แต่ไม่ได้เปิดเผยพิกัดที่แน่ชัดหนังสือพิมพ์ Global Times ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์ในสังกัดพรรคคอมมิวนิสต์จีนรายงานโดยอ้างคำพูดของผู้เชี่ยวชาญ

ชาวจีนในบทความออนไลน์ว่าการทดสอบดังกล่าวอาจใช้ขีปนาวุธจี้ล่าง3บทความระบุว่าขีปนาวุธรุ่นนี้เปิดตัวในพิธีสวนสนามเมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วและมีพิสัยมากกว่า 10,000 กิโลเมตรซึ่งหมายความว่าสามารถครอบคลุมพื้นที่มหาสมุทรแปซิฟิกใต้และมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกได้หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานว่านี่เป็นการทดสอบขีปนาวุธจากเรือดำน้ำครั้งแรกของกองทัพเรือจีนนับตั้งแต่ปี2525และเป็นการทดสอบจากเรือดำน้ำพลังนิวเคลียร์ครั้งแรกโฆษกกระทรวงต่างประเทศจีนเหมาหนิงกล่าวว่าการทดสอบดังกล่าวเป็นการฝึกทางทหารตามปกติและไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ของสหรัฐรายงานโดยอ้างคำพูดของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามของอิหร่านได้ยิงขีปนาวุธใส่เรือพาณิชย์2ลำใกล้ช่องแคบฮอร์มุสในวันอังคารที่7กรกฎาคมรายงานระบุว่าหนึ่งในเรือที่ถูกโจมตีดูเหมือนเป็นเรือบรรทุกก๊าซธรรมชาติเหลวของบริษัทแห่งหนึ่งในกาตาร์หน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลของสหราชอาณาจักรหรือ UKMTO เปิดเผยก่อนหน้านี้ว่าได้รับรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกวัตถุไม่ทราบชนิดพุ่งชนในน่านน้ำนอกชายฝั่งประเทศโอมานใกล้ช่องแคบฮอร์มุสทำให้เกิดเพลิงไหม้พร้อมระบุว่าไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตนอกจากนี้ใกล้ช่องแคบฮอร์มุสยังเกิดเหตุเรือบรรทุกสินค้าลำหนึ่งถูกโจมตีเมื่อวันที่25มิถุนายนตามด้วยการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเมื่อวันที่27มิถุนายนเหตุโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นหลังบันทึกความเข้าใจระหว่างสหรัฐกับอิหร่านที่มีเป้าหมายเพื่อยุติการสู้รบมีผลบังคับใช้กองทัพสหรัฐระบุว่าเรือเหล่านั้นถูกโดรนของอิหร่านโจมตีและประกาศว่าสหรัฐได้โจมตีสถานีเรดาร์คลังเก็บโดรนและเป้าหมายอื่นๆในอิหร่านเพื่อตอบโต้ทำให้ทั้งสองฝ่ายต่างกล่าวหาซึ่งกันและกันว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงหอการค้าของยูเครนในญี่ปุ่นได้เปิดตัวกรอบความร่วมมือเพื่อแบ่งปันเทคโนโลยีโดรนล่าสุดของยูเครนสำหรับการใช้งานในภาคพลเรือนในญี่ปุ่นหอการค้าแห่งนี้ก่อตั้งโดยชาวยูเครนที่อาศัยอยู่ในญี่ปุ่นและบุคคลอื่นๆเมื่อวันจันทร์ที่6กรกฎาคมหอการค้าได้แถลงข่าวเปิดตัวกรอบทำงานที่ชื่อว่าคลัสเตอร์โดรนญี่ปุ่นยูเครนที่กรุงโตเกียวท่ามกลางการรุกรานอย่างต่อเนื่องของรัสเซียยูเครนได้พัฒนาเทคโนโลยีที่ทำให้โดรนสามารถปฏิบัติการได้ในสภาวะที่การสื่อสารไม่เสถียรและเข้าถึงระบบกำหนดตำแหน่งบนโลกหรือ GPS ได้อย่างจำกัดเชื่อกันว่าเทคโนโลยีเหล่านี้จะเป็นประโยชน์ในญี่ปุ่นสำหรับการรับมือภัยพิบัติและการขนส่งกรอบทำงานนี้ได้รับการออกแบบมาเพื่อเชื่อมโยงบริษัทที่เกี่ยวข้องในทั้งสองประเทศหอการค้าระบุว่าขณะนี้มีบริษัทญี่ปุ่น4แห่งที่ยืนยันว่าจะเข้าร่วมแล้วคาเทรีนายาโวสกาประธานหอการค้าของยูเครนในญี่ปุ่นกล่าวว่าเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นจากสภาวะสงครามสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในภาคพลเรือนได้และจะเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ฉุกเฉินและการช่วยเหลือผู้คนสำนักงานสำรวจอวกาศแห่งญี่ปุ่นหรือจักซ่าได้เผยแพร่ภาพของดาวเคราะห์น้อยโทริฟูเนะซึ่งถ่ายโดยยานสำรวจขณะบินผ่านยานสำรวจฮายาบุสะ2บินผ่านดาวเคราะห์น้อยที่ตำแหน่งห่างจากโลกประมาณ100ล้านกิโลเมตรเมื่อเวลา 18:30 นาทีของวันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมตามเวลาญี่ปุ่นด้วยความเร็ว5กิโลเมตรต่อวินาทีจักซ่าได้เผยแพร่ภาพดังกล่าวต่อสาธารณะระหว่างการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่6ภาพที่ถ่าย1วินาทีก่อนที่ยานฮายาบุสะ2จะเข้าประชิดดาวเคราะห์น้อยโทริฟูเนะมากที่สุดแสดงให้เห็นว่าดาวเคราะห์น้อยมีรูปทรงคล้ายตุ๊กตาหิมะที่มีหินมากมายอยู่บนพื้นผิววิดีโอที่สร้างขึ้นโดยการตัดต่อภาพนิ่งของดาวเคราะห์น้อยเข้าด้วยกันทำให้ดูเหมือนว่าดาวกำลังมุ่งหน้าเข้าหายานสำรวจนอกจาก

จักซ่ายังประสบความสำเร็จในการสังเกตการดาวเคราะห์น้อยด้วยอุปกรณ์อื่นๆรวมถึงกล้องที่สามารถวัดอุณหภูมิพื้นผิวได้จักซ่าระบุว่าจะส่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากยานสำรวจไปยังโลกการบินผ่านครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจขยายเวลาของยานฮายาบุสะ2ซึ่งมีขึ้นหลังจากที่ยานสำรวจส่งแคปซูลบรรจุทรายและตัวอย่างอื่นๆที่เก็บได้จากดาวเคราะห์น้อยริวงูเสร็จสิ้นเมื่อปี2563คาดว่ายานสำรวจจะเดินทางถึงดาวเคราะห์น้อยเป้าหมายสุดท้ายในปี2574จบข่าวที่นี่ NHK World Japan ออกอากาศจากกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น

0: สวัสดีครับได้เวลาของรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะจาก NHK World Japan แล้วครับดำเนินรายการโดยผมโคสิทธิ์ทิพย์เทียมพง
1: ษ์และดิฉันสุทธิพรบุญช่วยค่ะมาสนุกสนานไปกับการเรียนภาษาญี่ปุ่นกันนะคะ
0: วันนี้เราจะเรียนบทที่19เกี่ยวกับการบอกว่าต้องการซื้ออะไร
1: นักศึกษาต่างชาติจากเวียดนามอาศัยอยู่ที่บ้านคุณฮารุทำกำลังวางแผนจะไปเที่ยวฮอกไกโดทางเหนือของญี่ปุ่นกับเพื่อนๆร่วมบ้านคือมิย่าและไคโตะและเพื่อเป็นการเตรียมตัวรับมือกับฤดูหนาวที่รุนแรงในฮอกไกโดทำกับมิย่าจึงไปซื้อถุงมือกันค่ะ
0: มาฟังบทสนทนากันครับ
2: すみません手袋が欲しいんですが
3: 手袋はこちらです。
2: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか
3: ?1900 円です。
2: カードは使えますか
3: はい、使えます。
0: まどティラバンタッカラップ。
1: タンプーがパナッガンカイは。
2: すみません。
0: ขอโทษค่ะ。
2: 手袋が欲しいんですが。
0: อยากได้ถุงมือค่ะ
1: พนักงานขายตอบว่า
3: 手袋はこちらです。
0: ถุงมือทางนี้ครับ
1: มิย่าสังเกตเห็นถุงมือที่สะดุดตาคู่หนึ่ง
2: これ、あったかそう。
0: นี่ท่าทางอุ่น
1: ทำลองสวมดู
2: いいですね。
0: ดีนะคะ
2: これ、いくらですか？
0: นี่เท่าไหร่คะ
1: แล้วพนักงานก็ตอบว่า
3: 1900円です。
0: 1,900 เยนครับ
1: ทำถามว่า
2: カードは使えますか
0: ใช้บัตรเครดิตได้ไหมคะ
1: พนักงานขายตอบว่า
3: はい使えます
0: ครับใช้ได้ครับสำนวนหลักประจำวันนี้คืออยากได้ถุงมือ
2: 手袋が欲しいんですが
0: มาดูความหมายครับคำว่า
4: เทบุคุโร
0: คือถุงมือและ
4: โฮชิอินเดสึกะ
0: แปลว่าอยากได้จุดสำคัญประจำวันนี้ครับเมื่ออยากจะซื้ออะไรบางอย่างและอยากขอให้พนักงานขายหาให้หน่อยว่ามีของไหมทำได้โดยใส
4: ่กะ
0: ต่อท้ายชื่อสิ่งที่เราอยากจะซื้อและพูดต่อไปว่า
4: โฮชิอินเดสึกะ
0: โครงสร้าง
4: โฮชิอินเดสึกะ
0: ประกอบด้วยคำคุณศัพท์อีคำว่า
4: 欲しい
0: แปลว่าอยากได้และตามด้วย
4: ですが
0: ส่วนที่เป็น
4: ですが
0: นั้นทำหน้าที่อธิบายสถานการณ์ให้แก่บุคคลที่เรากำลังคุยด้วยได้ฟังไว้และกระตุ้นให้ฝ่ายนั้นตอบสนองครับ
1: ในกรณีนี้คำว่าเทบุคุโรถุงมือตามด้วยกะและ欲しいですがเพื่อสร้างเป็นประโยคเทบุคุโรกะโฮชิงเดสกะอยากได้ถุงมือฟังและพูดตามนะคะช่วงท้ายๆของประโยคขอให้ลดระดับเสียงลงมาให้นุ่มนวลหน่อยก็จะฟังดูดีขึ้นนะคะเชิญเลยค่ะ
4: โฮชิงเดสกะเทบุคุโรกะโฮชิงเดสกะเทบุคุโรกะโฮชิงเดสกะ

0: พูดได้คล่องหรือเปล่าคะทีนี้มาฟังบทสนทนาที่ระบุถึงสิ่งที่เราอยากจะซื้อในร้านค่ะ
1: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
2: そうですね。このお菓子はいかがですか？
3: まあ、どうかまいかんから。
1: あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: ขอโทษค่ะ。อยากได้ของฝากของฮอกไกโดค่ะ。
3: คำว่า
4: あの
3: คือคำประมาณว่าหรือนี่นะใช้เพื่อเรียกความสนใจของอีกฝ่ายครับและคำว่า
4: โอมิยาเกะ
3: คือของฝากหรือของที่ระลึก
2: そうですねこのお菓子はいかがですか
0: ถ้างั้นนะครับขนมนี้เป็นยังไงครับ
3: สำนวน
4: そうですね
3: แปลตามตัวอักษรคือนั่นสินะแต่ในที่นี้มีความหมายว่าขอคิดดูหน่อยจะใช้เมื่อกำลังคิดว่าจะตอบยังไงครับต่อมาคือ
4: このお菓子
3: แปลว่าขนมนี้หรือขนมชนิดนี้และ
4: いかがですか
3: คือสำนวนแปลว่าเป็นอย่างไรบ้างใช้เพื่อแนะนำอะไรบางอย่างครับ
0: ฟังแล้วพูดตามค่ะ
4: お土産が欲しいんですが北海道のお土産が欲しいんですが。あの、すみません。北海道のお土産が欲しいんですが。
0: เป็นยังไงกันบ้างคะ
3: ทีนี้ก็ได้เวลาฝึกฝนการพูดถึงสิ่งอื่นๆแล้วครับสมมุติว่ากำลังเดินอยู่แล้วจู่ๆฝนก็ตกลองบอกพนักงานที่ร้านว่าเราอยากจะได้ร่มสักคันคำว่าร่มพูดว่า
4: คาซะคาซะ
3: เชิญครับ
5: あのすみません。傘が欲しいんですが。
3: สำนวนเสริมประจำวันครับคราวนี้มาจากคำพูดของธรรมตอนที่คุยกับพนักงานขายเมื่อจะจ่ายค่าถุงมือจำไปทั้งสำนวนแบบนี้เลยนะครับ
6: カードは使えますか？
3: ประโยค
4: カードは使えますか？
3: แปลว่าใช้บัตรเครดิตได้ไหมคำว่า
4: คาโด
3: มาจากภาษาอังกฤษคำว่าคาร์ดในที่นี้แปลว่าบัตรเครดิตซึ่งพูดเต็มๆว่า
4: เครดิตคาโด
3: หรือว่าจะเอาบัตรเครดิตที่ต้องการใช้ให้ดูแล้วก็ถามว่า
4: このカードは使えますか
0: ทีนี้ฟังแล้วพูดตามนะคะ
4: カードは使えますかカードは使えますか？
3: ฟังบทสนทนากันอีกครั้งครับ。
6: あの、すみません。手袋が欲しいんですが。
7: 手袋はこちらです。
6: これ、あったかそう。いいですね。これ、いくらですか？
7: 1900円です。
6: カードは使えますか？
7: はい、使えます。
8: ハルさんの知恵袋。
0: ช่วงถุงความรู้คุณฮารุมาแล้วค่ะวันนี้เป็นความรู้เกี่ยวกับบัตรเครดิตในญี่ปุ่นค่ะ
3: คุณสุทธิพรใช้บัตรเครดิตในญี่ปุ่นไหมครับ
0: ใช่ค่ะใช้ตลอดเลยค่ะตามโรงแรมหรือห้างสรรพสินค้ารับบัตรค่ะเว็บขายของออนไลน์ก็รับนะคะแต่บางทีก็แปลกใจนะคะที่หลายแห่งไม่รับบัตรค่ะ
3: ใช่ครับแม้ว่าการชำระเงินด้วยบัตรเครดิตหรือรูปแบบอื่นที่ไม่ใช้เงินสดนั้นมีอยู่ทั่วไปในญี่ปุ่นนะครับแต่ตามร้านเล็กๆในพื้นที่ที่คนไม่พลุกพล่านบางครั้งก็รับเฉพาะเงินสดนะครับ
0: อย่างนี้ก็อาจจะเป็นอุปสรรคสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาตินะคะ
3: ครับร้านค้าที่รับบัตรเครดิตกำลังเพิ่มขึ้นในญี่ปุ่นครับตู้ ATM บางตู้สามารถใช้บัตรเครดิตกดถอนเงินได้นะครับที่ทำการไปรษณีย์และร้านสะดวกซื้อมักมีตู้ ATM ติดตั้งอยู่ด้วยซึ่งมักจะรับบัตรที่สถาบันนอกญี่ปุ่นออกให้ครับ
0: อ๋อเหรอคะแต่ยังไงเมื่อเดินทางท่องเที่ยวในญี่ปุ่นการเตรียมเงินสดสักจำนวนหนึ่งไว้ใช้จ่ายก็สะดวกกว่านะคะและควรศึกษาข้อมูลไว้ว่าที่ไหนใช้บัตรเครดิตได้บ้างหรือที่ไหนใช้ไม่ได้นะคะ
3: เป็นยังไงบ้างครับหวังว่าคงสนุกไปกับรายการมาเรียนภาษาญี่ปุ่นกันเถอะนะครับ
0: มาติดตามกันได้อีกคราวหน้าค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อน
3: สวัสดีครับ
9: ที่นี่ NHK World Japan